ที่ท่านกำลังติดตามหับฟังอยู่นี่แม่นรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังบ้านลั่วถั่ววานเมืองฝู่พิงแขวงเหอไบจีนเคยถึกกล่าวขานว่ามีเนื้อที่ภู90ส่วนห้อยน้ำ5ส่วนห้อยและน้า5ส่วนห้อยจะหาเงินได้ยากจากวางงอนหินแต่ปัจจุบันบ้านนี้ได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือโดยอิงใส่3อุตสาหกรรมเสาค่ำคือการท่องเที่ยวเฮ็ดและหมักไม้ผู้สูงปีกายนี้สาวบ้านลั่วถั่ววานสามารถสร้างรายหับเพิ่มขึ้น 7,000 หยวนต่อครอบครัวเท่าปลายหลงสาวบ้านบ้านลั่วถั่ววานได้ขายเครื่องปลาของดงไปทั่วประเทศด้วยการไลฟ์สดเรากล่าวว่ารายหับของสาวบ้านนับเมื่อเพิ่มขึ้นและชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าก็นับเมื่อนับดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนตาแสงเสี่ยต่างเมืองโซนิงนครนิงเต๋อแขวงฟูเจียนจีนถึกพัลนาวาเป็นปานแลนหลดอยู่บนสูงเพียงฟ้าต้องใช้เวลา9ปีเพื่อย่างข้ามผู้ดอยจิ๋วลิงแต่ปัจจุบันเส้นทางไปหา10บ้านของตาแสงเสี่ยต่างได้ปูเปดงหมดแล้วนอกนี้บรรดาสาวบ้านยังได้พัฒนาอุตสาหกรรมรีสอร์ทหับนักเฮียนนักศึกษามาค้นคว้าและเฮียนหู้อยู่ซอนาบอสอื่นๆปีกานี้ได้ต้อนหับนักท่องเที่ยวหลายกว่า 620,000 เทือคนเท่าชัยจังยี่สาวบ้านป่านผีเครื่องชันตาแสงเสียต่างอุทานขึ้นว่าบ่นึกบ่ฝันเลยว่าเฮือนเก่าแก่ยังสามารถสร้างหลายหับให้แก่ข้าพเจ้าได้การได้หับผลสำเร็จในบ้านลึบล่างความทุกข์ยากเฮ็ดให้จีนได้สำเร็จเป้าหมายลดพรความทุกข์ยากในวาระการพัฒนาแบบยืนยงปี2030ขององค์การสหประชาชาติก่อนเวลากำหนด10ปีในระยะจัดดังปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14 832เมืองในทั่วประเทศจีนที่ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากล้วนแต่ได้บำรุงสร้างอุตสาหกรรมหลักแหล่งที่มีท่าแห่งพ้นเด่นและความสามารถนำพาเข้มแข็ง253อย่างมูลค่าการผลิตมีหลายกว่า 1,700 ตื้อหยวนอัตราการเติบโตของรายหับที่สามารถใช้จ่ายได้เฉลี่ยต่อหัวคนของชาวโซนบทของเมืองที่ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของชาวโซนบทในทั่วประเทศเป็นเวลา5ปีติดต่อกันเหตุให้พื้นฐานสำหรับการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากนับเมื่อนับมันแกนและมีประสิทธิผลแบบยืนยงการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินจีนได้นำเอาความคิดไมเอียมมาให้แก่การแก้ไขความทุกข์ยากด้านการพัฒนาของมวลมนุษย์ในซุ้มปีโมโมมานี่เพิ่มลดพ้นออกจากความทุกข์ยากขจรคำเว้าเกี่ยวกับการเลือบร่างความทุกข์ยากของท่านสีจิ้นผิงและเพิ่มอื่นๆถึกแปลเป็นลายภาษาต่างประเทศภารกิจลดพ้นความทุกข์ยากของจีนได้ประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่หาสิ่งเปรียบเทียบบ่ได้ได้กลายเป็นเส้นทางลดพรความทุกข์ยากที่มีสีสันพิเศษของจีนและโจตัวเขื่อนเป็นทฤษฎีต้านกับความทุกข์ยากที่มีสีสันพิเศษของจีนการเอาชนะบ้านเหลือบล่างความทุกข์ยากแบบบ่มีไผถือปัดเถมไว้อยู่ทั้งหลังและบ้านป้องกันผลงานเพื่อบ่ให้กับเขื่อนสู่ความทุกข์ยากหรือตกทุกข์ได้ยากยังเป็นบริเวณกว้างได้ประกอบส่วนแผนการของจีนและสติปัญญาของจีนเข้าในภารกิจลดพรความทุกข์ยากของลูกโดยอิงไซนิคมอุตสาหกรรมเอมบาเลจีนอูกันดาห้องปฏิบัติงานหลู่ปานที่นครเอมบาเลหงเฮียนวิสาชีพอุตสาหกรรมเทียนซินและหงเฮียนวิสาชีพแอลกอนร่วมกันสร้างขึ้นได้พบผมนักวิชาการหลายกว่า 1,200 เทือคนให้แก่นิคมอุตสาหกรรมนับแต่ปี2020เป็นต้นมายุคแขวงกำปงสนังของกัมพูชาส่วนปลูกผักในโฮมอัสริญะซึ่งเป็นโครงการความมือเทคโนโลยีกสิกรรมทันสมัยกัมพูชาที่เขตกวางซีจีนสวยเหลือได้สวยสาวส่วนในท้องถิ่นบรรลุการปลูกผักตามหลักวิทยาศาสตร์และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างหมั่นเทียงโครงการความมือระหว่างจีนกับประเทศต่างๆได้หับการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงตามๆกันบทเรียนในการลดพ้นความทุกข์ยากของจีนกำลังเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากของประเทศกำลังพัฒนาอย่างหลวงหลายจีนได้ทับมั่งสถานการณ์ที่ต้องตกทุกข์ได้ยากด้วยพฤติกรรมตัวจริง
แนวความคิดสำคัญต่างๆเซนนกที่ออนแอต้องสิงบินขึ้นก่อนมูและยอดน้ำก็สามารถเจาะหินให้สอดได้เป็นต้นได้สร้างความคิดใหม่ในการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากของลูกท่านางอิลินาโปโกวาอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสหประชาชาติเห็นว่าถ้าจีนสามารถเฮ็ดได้ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆก็สามารถเฮ็ดได้เช่นกันนี่แม้นปั้นเลิบลางความทุกข์ยากของจีนที่สร้างความคิดใหม่ให้แก่ทั่วโลกท่านสีจิ้นผิงเคยกล่าวว่าพวกเขาต้องก้าวไปข้างหน้าเทือละก้าวอย่างหนักแน่นมั่นคงและพัฒนาแต่ละขั้นตอนพฤติกรรมแห่งการลดพ้นความทุกข์ยากของจีนได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างเต็มที่ว่าปนจิตใจที่ได้เดียวเหนียวแน่นทนทานและสู่สนพันพาที่ยอดน้ำก็สามารถเจาะหินให้สอดได้และแต้มแผ่นพังอันครบถ้วนจนถึงที่สุดบ่เพียงแต่สามารถเอาชนะความทุกข์ยากได้เท่านั้นยังสามารถสกัดกั้นบ่ให้เกิดความทุกข์ยากและกลับคืนไปทุกข์ยากอีกครั้ง

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการเมื่อนี้พวกเขาได้เว้าถึงจีนได้ประกอบส่วนแผนการของตนเข้าในภารกิจลดพ้นความทุกข์ยากของลูกท่านผู้ฟังในบรรดาแนวความคิดและพฤติกรรมแห่งการลดพ้นความทุกข์ยากของจีนการเหลื่อมล้ำความทุกข์ยากยังถูกต้องตามเป้าหมายได้กลายเป็นบทเรียนแห่งผลสำเร็จที่ได้รับความเห็นดีเห็นพ้องจากทั่วโลกท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าแผนนโยบายเหลื่อมล้ำความทุกข์ยากยังถูกต้องตามเป้าหมายแม้นซองทั้งเพียงหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากและบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่ระบุไว้ในวาระการพัฒนาแบบยืนยงปี2030ขององค์การสหประชาชาติประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆสามารถถอดถอนบทเรียนแห่งผลสำเร็จของจีนได้จีนได้เริ่มปฏิบัติแผนนโยบายเหลื่อมล้ำความทุกข์ยากยังถูกต้องตามเป้าหมายอยู่เขตผู้ดอยอู่หลิงชันอยู่บ้าน18ธรรมเมืองฮวาหวานแขวงคูหนานเพ็งเสาดอย2เพ็งได้ส่องแสงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือของชนบทซึ่งเนื้อเพ็งมีอยู่ว่าแต่ก่อนบ้านเขตผู้ดอยมีแต่มันดั่งมันฝรั่งและสาลีถ้าอยากกินข้าวเจ้าต้องเจ็บป่วยหรือเกิดลูกปัจจุบันบ้านสาวเผามงมีเงินมีคำมีผู้เขียวน้ำใสและทรัพยากรต่างๆมีน้ำประปาไฟฟ้าและมีเส้นทางไปมาสะดวกดีทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขเท่าชื่อคังได้กลับจากตัวเมืองมาสั่งภารกิจหรือดำเนินกิจการอยู่บ้านเราได้ไลฟ์สดผ่านโทรศัพท์หรือแนะนำเครื่องปลาของดงในบ้านให้บรรดาสาวเน็ตได้หับคู่จากการทดลองไลฟ์สดถึงการสร้างห้องสตูดิโอธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เท่าชื่อคังได้ขายผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษในบ้านผ่านซองทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้กำไรหนักมือหนักพัมขึ้นเราได้ช่วยสาวบ้านขายผลิตภัณฑ์กสิกรรมทั้งหมดหลายกว่า6ล้านหยวนแล้วกาวาการไลฟ์สดได้ดึงดูดบรรดาสาวเน็ตนับเมื่อนับพัมขึ้นขณะที่สาวนุ่มภายในบ้านได้เข้าความทีมงานของเขานับเมื่อนับหลายขึ้นปาน18ธรรมได้พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโซนบทอุตสาหกรรมปนน้ำธรรมดาและอุตสาหกรรมเครื่องทักแซลเผามงโดยอิงใจเงื่อนไขของบ้านเหตุให้บ้าน18ธรรมถูกองค์การท่องเที่ยวสหประชาชาติประกวดเป็นหนึ่งในบ้านท่องเที่ยวโซนบทที่ดีเลิศของลูกในปี2024จากนั้นมาบ้าน18ธรรมได้สร้างศูนย์แลกเปลี่ยนการเหลื่อมล้ำความทุกข์ยากสากลพร้อมทั้งได้ความการวางแผนพัฒนากับบ้านอ้อมข้างและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆไปพร้อมกันหลายหับเสลียต่อหัวขนต่อปีของสาวบ้าน18ธรรมได้พัมขึ้นจาก 1,668 หยวนในปี2013เป็น 3,755 หยวนในปี2025บ้าน18ธรรมได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือการปฏิสังไม้ด้านทฤษฎีการเหลื่อมล้ำความทุกข์ยากยังถูกต้องตามเป้าหมายในยุคใหม่ก็ได้เผยแพร่จากสถานที่แห่งนี้ไปสู่ทั่วโลกท่านฮัมฟรีย์โมซีวานาส่วนค้นคว้าจีนมหาวิทยาลัยตาไลซาลัมของตันซานีกาวาจีนปฏิบัติยุทธศาสตร์เหลื่อมล้ำความทุกข์ยากยังถูกต้องตามเป้าหมายและดำเนินการตามสภาพตัวจริงของท้องถิ่นและของแต่ละครอบครัวได้เหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนผู้ทุกข์ยากเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่บรรดาประเทศในแอฟริกาในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากปัจจุบันแนวความคิดเหลื่อมล้ำความทุกข์ยากยังถูกต้องตามเป้าหมายได้แตกโยโจแนงและเกิดดอกออกผลอยู่ต่างประเทศอุซเบกิสถานได้ถอดถอนบทเรียนในการเหลื่อมล้ำความทุกข์ยากยังถูกต้องตามเป้าหมายของจีนเซนสั่งหน่วยงานรัฐบาลเฉพาะกิจเพื่อลดพ้นความทุกข์ยากบำรุงสร้างทักษะการสร้างภารกิจและสร้างความหังมีให้แก่ประชาชนผู้ทุกข์ยากสร้างกลไกปันซีไลซื้อครอบครัวทุกข์ยากที่ต้องการช่วยเหลือวางแผนเฟิร์มพร้อมพนักงานเหลือบล่างความทุกข์ยากและอื่นๆเพื่อสุขยู่ให้เวียกงานลดพ้นความทุกข์ยากได้หับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นอย่างดีนับมาฮอดไทยปีกายนี้อัตราความทุกข์ยากของอุซเบกิสถานได้ลดลงเหลือ6ส่วนห้อยและคาดว่าจะลดลงเหลือ 4.5 ส่วนห้อยเมื่อฮอดไทยปี2026แขวงขอนแก่นของไทยได้ถอดถอนบทเรียนในการเหลือบล่างความทุกข์ยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายของจีน
และวางแผนการช่วยเหลือแบบจับคู่เพื่อลดร่างความทุกข์ยากที่สอดคล้องกับสภาพตัวจริงของตนซึ่งได้บรรลุการลดร่างความทุกข์ยากแบบไหลเลือดมาเป็นการลดร่างความทุกข์ยากแบบสางเลือดได้เองเพื่อบรรลุการลดพรความทุกข์ยากด้วยการลดร่างความทุกข์ยากที่ถูกต้องตามเป้าหมายจงนาทีท่องถิ่นกาวะจีนโบเพียงแต่เห็นให้ลูกหับผู้เถิงความสำคัญของการลดร่างความทุกข์ยากที่ถูกต้องตามเป้าหมายและความอาจสามารถในการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากเท่านั้นยังได้สร้างกำลังใจและบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่การแก้ไขความทุกข์ยากอีกด้วยจากการเอาชนะปั้นลดร่างความทุกข์ยากเถิงการปรับปรุงและขยายผลงานการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากสติปัญญาแบบจีนต่างๆเซนกระเจหนึ่งลูกไข่กระเจหนึ่งหน่วยเหตุยังเสมอต้นเสมอปลายลดร่างความทุกข์ยากยังถูกต้องตามเป้าหมายการลดร่างความทุกข์ยากด้วยรูปแบบการพัฒนาหรืออื่นๆพร้อมได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกแบบพบเคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญที่สุดต่อภารกิจลดพ้นความทุกข์ยากของมนุษย์และช่วยเหลือบรรดาประเทศกำลังพัฒนาลดพ้นออกจากความทุกข์ยากนับมือนับหลายขึ้น

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการมื้อนี้พวกเขาได้เบ้าเถิงการประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในภารกิจลดพรความทุกข์ยากของโลกท่านผู้ฟังจากบ้านน้อยๆแห่งหนึ่งสามารถสัมผัสกับอนาคตเสียงเพลงเผาต้งได้ดังก้องเขื่อนในบ้านเจ้าชิงที่เก่าแก่อยู่เมืองหลีผิงแขวงกุ้ยโจวการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสมหน้าของบ้านนี้ที่เคยแบนบ้านทุกอย่างในอดีตปีกายนี้หลายหับสั่งรวมด้านการท่องเที่ยวของบ้านเจ้าชิงได้ปันดุเถิง1ตื้อหาห้อยล้านหยวนท่านลู่ไว่หมินเลขาคณะผักบ้านทั้งเป็นนายบ้านบ้านเจ้าชิงกาวาบรรดาชาวบ้านมีความกระตือรือร้นนับเมื่อนับหลายคืนปี2026แมนจีนเริ่มต้นปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15โดยเน้นใส่การสร้างความทันสมัยด้านกสิกรรมและสนบทแผนพัฒนาดังกล่าวได้เสนอให้สูงยุการความมือด้านการลดพรความทุกข์ยากทั่วโลกพร้อมทวีการสร้างระบบช่วยเหลือต่างประเทศและการคุ้มของทัวตองโซจากการสร้างความเจริญหุ่งเคืองอยู่สนบทอย่างหอบด้านถึงการสร้างความทันสมัยแบบจีนจีนได้สุ่มกำลังเพื่อเหตุเวียกของตนให้ดีและสร้างตนเองให้เข้มแข็งกว่าเก่าเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประเทศต่างๆเพียงแต่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการพัฒนาเท่านั้นยังช่วยเปลี่ยนแปลงโลกโดยผ่านการพัฒนาตนเองอีกด้วย

โทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

สีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงสีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนสีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักหมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่ง

孟姜女，乃那是翁琴，咪南少铺能听俺堂改了仔，南是话孟姜女。พอนางพบฟ้านสีเหลืองก็เกิดความหักโลดหลังจากขอความเห็นดีจากพ่อแม่แล้วสองคนเกี่ยมแต่งงานในข่าวนั้นเพื่อก่อสร้างกำแพงยักษ์จินเสียฮองเต้สั่งให้จับคนเพื่อไปเป็นแรงงานจากทุกแห่งในมือที่สองคนจัดงานดองฟ้านสีเหลืองก็ถูกจับไปก่อสร้างกำแพงยักษ์ที่อยู่บนที่ไกลแสนไกลเมืองจางหนีหูซึกโศกเศร้าและเครียดแค้นหลายทั้งคิดทอดผัวทั้งเว้นทั้งคืนในขณะที่อากาศนับมือนับหนาวเมืองจางหนีก็เฮ็ดเสื้อกันหนาวแล้วเดินทางไกลไปซอกผัวอยู่กำแพงยักษ์เพื่อส่งเสื้อกันหนาวให้หลังจากได้ผ่านฟ้าล้มฝนหิมะและความทุรกันดารเมืองจางหนีก็ไปฮอดกำแพงยักษ์ในที่สุดแต่บ่เห็นผัวของตนหลังจากถามน้ำค้นจึงหู้ว่าฟ้านสีเหลืองได้ถูกทรมานตายแล้วศพถูกฝังอยู่ใต้กำแพงยักษ์เมื่อหู้ข่าวนี้แล้วเมืองจางหนีก็ห้องไห้อยู่ข้างกำแพงยักษ์น้ำตาไหลคือสายฝนสามเว้นสามคืนสะเทือนฟ้าสะเทือนดินจนเฮ็ดให้กำแพงยักษ์พังทลายไปแปดห้อยลี่ศพของผัวฟ้านสีเหลืองก็พ้นขึ้นมานางจึงได้เห็นผัวที่คิดฮอดทั้งเว้นทั้ง

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มกราคม2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: การเคลื่อนทัพทั้งกายของกองทัพแดงกับมกรเซานาจีนภายหลังลูกฮึกเขินซูอยู่นานช้างแล้วท่านเหมาเจ๋อตงได้นำพาการลูกฮึกเขินซูชิวโชวเก็บเกี่ยวลำดูใบไม้ลนอยู่ไซแดงแขวงฮูนานกับแขวงเจียงซีและได้สั่งที่มันการปฏิวัติแห่งทำอิฐอยู่ผู้จิงกังของแขวงเจียงซีหลังจากนั้นที่มันการปฏิวัติที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากชาวเกษตรกรอันไพศาลที่มันก็มีเนื้อที่กว้างออกเรื่อยๆนับแต่ปี1930ฮอดปี1932รัฐบาลของพรรคกมินตังซับซ้อนทหารดำเนินการอ้อมปราบที่มันปฏิวัติอย่างขนาดใหญ่สิเถือหมายจะทำลายที่มันและดักส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้การสนับสนุนของประชาชนในที่มันกองทัพแดงที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เต้นเอาสนาการอ้อมปราบของศัตรูเธอแล้วเธออีก

ปี1933ท่านจียงไคเซกส่งทหาร1ล้านคนเหลื่อมอ้อมปราบกองทัพแดงเธอที่หาย้อนว่าการต่อต้านการอ้อมปราบเธอที่หาเสียไซสนั่นเดือนตุลาปี1934กองทัพแดงส่วนกลางจำเป็นต้องถอนออกจากทิมันส่วนกลางเลื่อมเคลื่อนง่ายทางยุทธศาสตร์สินทางเคลื่อนทัพทั้งไก่แมนทุลกันดานที่สุดกองทัพแดงปินภูหิมะผ่านดินยาทามเมื่อบ่มีอาหารแล้วก็คุดพักปลากินเปลือกต้นไม้พบปัญหายุ่งยากที่คาดบ่ถึงอย่างหลังหลายบวกกับการอ้อมปราบของกองทัพพรรคโกเมนตังกองทัพแดงตกท่าหับหลายเถอกองผสมที่ไข่เขินยูจุนอีในเดือนมังกรปี1935ได้กำหนดบทบาทน้ำท้าของเมาเจอตงในกองทัพแดงหลายส่วนกลางพรรคหลังจากนั้นกองทัพแดงจากท่าหับเปลี่ยนเป็นท่าบกเอาสนานหลายเถอเซนข้ามแม่น้ำชื่อสวยสีเถอสู่พานแม่น้ำตาตู้เหือญาติเอาขัวรู้ติ่งอย่างว่องไวอันได้ตัดขาดการอ้อมปราบของกองทหารพรรคโกเมนตังเดือนตุลาปี1935กองทัพแดงส่วนกลางเคลื่อนทัพฮอดเมืองอูฉีที่ภาคเหนือแขวงซานซีรวมกับกองทัพแดงอยู่ภาคเหนือซานซีที่น้ำดอยทานเหลียวจือดันเดือนตุลาปี1936กำลังลักแรงทั้ง3ของกองทัพแดงเข้าบรรจบกันอยู่คุยนี้การเคลื่อนทัพทั้งไก่สิ้นสุดลงยังมีไซ

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: เกาะไต้หวันเกาะไต้หวันแม่นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจีนตั้งอยู่ในทวีปแคมทะเลตะเวนออกเสียงใต้ของจีนทิศตะเวนออกแมนมหาสมุทรแปซิฟิกทิศตะเวนออกเสียงเหนือแมนมูเกาะริวคิวทิศใต้แมนซองแคบบาซีทิศตะเวนตกแมนซองแคบไต้หวันเกาะไต้หวันแมนอยู่ใจกลางของทางเดินเรือมหาสมุทรแปซิฟิกตะเวนตกแมนซุ้มทางที่สำคัญของจีนในการไปมหาสู่กันกับบรรดาประเทศทั้งทะเลของภาคพื้นแปซิฟิกเกาะไต้หวันมีอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อนฝนตกหลายเส้นอายันเหนือผ่านภาคกลางเกาะไต้หวันภาคเหนือแม่นอากาศใกล้แทบร้อนภาคใต้แม่นอากาศแทบร้อนเกาะไต้หวันผลิตข้าวหลายพืชเศรษฐกิจต้นต่อแม่นอ้อยและสาพร้อมกันนั้นยังได้ซื้อว่าเป็นล้าสามากไม้และมีต้นไม้ราคาสูงอ้อมข้างของเกาะไต้หวันแมนทะเลทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ไต้หวันยังมีทรัพยากรพลังน้ำป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในพลเมืองไต้หวันทั้งหมดเผ่าฮั่นกวน98ส่วนห้อยเผ่าเกาซานไปว่าเผ่าผู้สูงกวนประมาณ2ส่วนห้อยส่วนเผ่าส่วนน้อยในเกาะไต้หวันมีสื่อรวมว่าเผ่าเกาซานได้แจกยาอยู่แห่งต่างๆของแขวงนี้ไต้หวันเศรษฐกิจพัฒนาไว้คมนาคมสะดวกมีทิวทัศน์สวยงามและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นผู้อาหลีนองตาเว้นดวงจันทร์และน้ำตกตาดอูหลายเป็นต้นล้วนแต่มีชื่อเสียงหลายไต้หวันแม้นเกาะดอนที่ประเสริฐของจีนในเกาะไต้หวันมีภูที่สูงกว่า 3,000 เมตรนั้นหลายกว่าห้อยหน่วยฉะนั้นเกาะไต้หวันยังมีชื่อว่าเกาะภูสูงในเกาะไต้หวันมี5สายภูคือสายภูใจกลางสายภูหิมะสายภูหยกสายภูอาหลีและสายภูฝั่งทะเลภูอาหลีมีทิวทัศน์ที่อัศจรรย์3อย่างคือป่าไม้ทะเลเมฆและตาเว้นขึ้นหอพิพิธภัณฑ์วังบู่ฮานอยู่นครไตเป้แม่นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมบู่ฮานของอาซีในหอพิพิธภัณฑ์มีวัตถุบู่ฮานด้านศิลปะอันล้ำค่าของจีนอย่างหลวงหลายน้องตาเว้นดวงจันทร์น้องตาเว้นดวงจันทร์ตั้งอยู่ภาคกลางของไต้หวันและอยู่ทิศเหนือของภูหยกแม่นหนองธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวันอยู่แคมป์หนองมีหอสาระหลายแห่งหอหานปี้ที่อยู่ทิศตะเวนตกของหนองแม่นบอนที่ดีสำหรับการสมทิวทัศน์ของหนองวัดซำจังที่อยู่ทิศใต้ของหนองแม่นบอนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพุทธของไต้หวันเขตทิวทัศน์เย่เหลียวหินที่อยู่เขตเย่เหลียวฟังตะเวนออกเสียงเหนือของเกาะไต้หวันมีรูปพางแปลกประหลาดหลายมีทิวทัศน์48บอนเซนมงกุฎพระราชินีเกือบนางฟ้าและหินเต้านมเป็นต้นนักท่องเที่ยวเบิ่งแล้วรู้สึกงึดง้อที่สุดถูกเอิ้นว่าเป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่มาจากมือของเทวดากาบหอยที่มีหลายสีพร้อมด้วยพืชฟังทะเลสนิดต่างๆเช่นต้นสะคูเป็นต้นให้ได้แห่งนี้กลายเป็นสวนสาธารณะฟังทะเลแบบธรรมชาติในหนองตาเว้นดวงจันทร์มีเกาะน้อยที่สวยงามแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะกวางหวาซึ่งได้แบ่งหนองตาเว้นดวงจันทร์ให้เป็น2ส่วนรูปของข้างเหนือเหมือนตาเว้นข้างใต้เหมือนดวงจันทร์ออกใหม่ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าหนองตาเว้นดวงจันทร์ตั้งแต่บูฮันอการมาแล้วไต้หวันก็แม่นภาคส่วนที่ตัดแยกออกบ่ได้ของจีนในสมัยสามก๊กเอิ้นว่าเป็นหยีโจวจนฮอดราชวงศ์หมิงจึงเอิ้นว่าไต้หวันในประวัติศาสตร์ไต้หวันเคยถูกต่างประเทศเข้าฮุกฮานหลายเทือปี1662จึงเฉิงกงได้กอบกู้เอาไต้หวันคืนมา

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ภัยบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลภัยบ่ไปซอกเฮียนยอมบ่มีความรู้สบายดีท่านผู้ฟังนักแพลงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สำเร็จรูปกวมเอาหลายกว่าครึ่งนึงของโลกแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์เปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อและท่านจะได้ฟังถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนอันเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันพร้อมด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนในระยะ2เมืองจีนตอนต้นรายการนี้ระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้พาท่านไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่นครเซิงตูแขวงเซซวนอยู่ในภาคกลางของจีนทั้งเซิงตูนี่ก็มีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่ทำเฮียนอยู่หั่นแต่บางสาขาบางวิชาเฮียนนี่ก็คนลาวบ่เฮียนหลายแต่ก็ต้องได้เฮียนปนกับคนต่างประเทศหรือคนจีนอย่างสั้นว่าเรื่องราวของลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะเป็นแนวใดเฮียนได้หรือบ่ได้ประสบการณ์อย่างแน่ชีวิตการเป็นอยู่เป็นจังใดและเห็นจีนมีการพัฒนาคือแนวใดอย่าลืมรับฟังการอบรมสนทนาได้ระยะลมกับเพื่อนลาวระยะที่2ของรายการตอนท้ายรายการนั้นเฮามาฮู้ตื่มเกี่ยวกับทั้งหอมเพราะว่าอยู่จีนนี่ทั้งหอมหลายโดยเฉพาะอยู่นครหลวงปักกิ่งในภาษาจีนเอิ้นว่าหูท่งโคซกเองก็เคยไป 2-3 ครั้งไปย่างเล่นย่างมืดมือกับบกไควแต่ว่าหูท่งทั้งหอมนี่เอารถใหญ่เข้าบ่ได้ส่วนหลายก็เป็นคนย่างหรือว่ารถถีบหรือว่า3ล้อเท่านั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่มีมาแต่บูฮานอากาศอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งเรียบตามหูท่งนี้ก็มีห้างขายเครื่องมีดื่มกาแฟมีอาหารมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ได้ติดตามให้ได้ชมให้ได้อาศัยชีวิตอย่างมวลซื่นในการพักผ่อนในมือพักวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าลืมรับฟังเรื่องราวนี้ได้จากทางรายการตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีน
2: ไหลหญ้าซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
1: แต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการคือระยะซองเมืองจีนเฮามาฟังเกี่ยวกับจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปรวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกวันที่20กรกฎาคม2026นี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เปิดเผยข้อมูลให้รู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับสากลได้เร่งรัดพัฒนาเติบใหญ่ขยายตัวในด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะ